อเลหายันอาเลียงมัมลางาคดยาพีไปเบชชางาเดกันเนงันอองยาพีจึงลองคาซี

0: ต้องอัดดนคืน
1: อือฮึโอเคแต่พี่สาชบุฟีดสาบรังบัดอีเมย์ปายม
0: โอ้ย
1: โอเคแต่ลงมุสตานกันมือบันยกเรนยพี่อันนี้ก็เซียนกับมินกองแต่บัดริตี้พี่ก็มันสาบจะรออยู่
0: อาบ้า Dancing Queen
1: Dancing Queen แต่พี่ก็อันเป็นสาบสงบานกับบันตาจงโน
0: ยาอีนี่ป้าอยากอีแมนจังยูวีจังอีคองเรดคองโนเบลปัดยาอีไม่ไม่มาแฮมมาแฮปปี
1: ้โอเคกีตาร์ล่ะเบีย
0: ร์ก็ได้ยังแซมบัดยาพี่รู้มั้งจ๊อ
1: ตักบลีชิบุนเอกบาริตีที่มีอังเกตสแคมกันมั่วบาพินยายฟอนไปยังงี้นางนิชคมาบาดรู้งี้เนี่ยแหละมันกันมาไปก็กระเตงกระจองพี่มั่วตีต้อนเป็นสมัยพี่กันนี่ก็จูนไว้ต่อ Dancing Queen มั่วตีคุณลิชูบูนบาริตีสไลยายฟอนยังงี้ Have a nice day
0: Thank you If you
2: go to the hospital you have to carry a bag full of old prescriptions test reports and x-rays and then standing in a long registration queue to get a token it's stressful isn't it
3: Well, you can say goodbye to all that paperwork. The government is making healthcare simple with the Ayushman Bharat Digital Mission. All you need is to get your Ayushman Bharat Health Account app number, a free 14 digital number that safely stores all your medical history right on your phone.
2: With Abha, your doctor can send prescriptions and lab report directly to your phone. Plus, at the hospital, you can just scan a QR code to skip the long lines and register instantly. It's safe, secure, and completely free. Download the Abha app today to get your number in minutes. Need help? Call us at 0364-2914739 or follow at ABDM Meghalaya on FB and Instagram or X.
3: Abha, smart health made simple.
2: Issued in public interest by the Ayushman Bharat Digital Mission, Meghalaya, Shillong.

ลกนงสงับดักตัวจิงรอยจิงกองอดีนของลำกับจิงรับหลายกระเตงจิงสตาร์จิงโยกอร์นี่ละปอยน์นอชกับบกุดจองกับโปรแกรมรับเพกิกันเทกันนี่กับโปรแกรมกัลวันชิพีนักอากาศวันนี้ฉลองสงบภาพมันอัปมันตายยากับโปรแกรมกับบันบุตรกันนี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลอง